0: ของเขาของเด็กปี
1: ไอ้ไอ้ What it is man What it is man It's your boy Solo On that trap shit man That hood street